0: มระสมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร์
1: ชาตะไคร้
0: ชามรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มีซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิสุพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟตเรดิโอThailand, อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา088-258-7708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ VAT Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: Fat News

0: ้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธินางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7:16 น
6: Civil unrest across French metropolitan centers is expanding into major urban confrontations. Tens of thousands of high school students and public sector workers have joined coordinated nationwide walkouts, protesting educational austerity and deteriorating classroom standards. Now in Paris, sprawling march columns mobilized towards central boulevards, while violent skirmishes erupted between demonstrators and riot police in Lyon and Strasbourg. Now, security forces fired tear gas and deployed high-pressure water cannons after a mass protesters erected burning street barricades and hurled cobblestones at them. French Interior Minister Bruno Retailleau placed regional police forces on high alert, ordering immediate arrests for individuals engaging in vandalism or physical violence against officers. Now, dozens of secondary schools across the country remain entirely blockaded as students refuse to attend classes. Now, students' assemblies are demanding an immediate reversal of planned educational budget cuts, as well as an urgent reduction in student-to-teacher classroom ratios. Prominent trade union leaders, including the CGT Secretary General Sophie Binet, have pledged continued mobilization alongside student groups in the coming weeks. Now, the escalating street protests pose a significant domestic challenge for the fragile minority government governing in Paris. Now, ministers are facing intense pressure from opposition parties to present emergency funding measures before parliament. So there actually has been a lot of escalation in the past weeks and days. So we will keep our listeners updated on the developments.
7: Definitely. And we move on to our next global news piece for you. Cross-border infectious disease surveillance across East Africa is escalating following a fatal diagnostic confirmation. Kenyan health authorities have confirmed the country's first recorded death from the Ebola virus in an individual arriving from Central Africa. Kenyan Health Cabinet Secretary Aden Duale said a male citizen died shortly after returning from Nairobi from the Democratic Republic of the Congo. The patient had previously sought medical treatment in eastern Congo before traveling overland across Uganda and boarding a flight into the capital. Public health rapid response teams have isolated 28 direct contacts, placing them under strict 21-day clinical monitoring to prevent secondary transmission. Specialized decontamination teams have meanwhile thoroughly disinfected the medical facility where the patient was initially received. The Democratic Republic of the Congo is currently fighting its 17th documented Ebola outbreak across eastern forest provinces. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the deployment of specialist epidemiological teams to strengthen regional screening corridors. Border authorities across neighboring East African states are enforcing mandatory thermal scanning and health checks at all major overland transit points. Regional health ministries are coordinating cross-border data sharing to rapidly trace any additional potential exposure chains. So we have to be careful. I mean, we have to be mindful of what's taking place, but don't panic yet. But of course, do take care and make sure that, you know, you wash your hands, do whatever is necessary to keep yourself healthy.
8: Yes. And now we have intense political tensions in Jakarta. It's moving into the nation's highest legal arena. Now, Indonesia's Constitutional Court has commenced formal deliberations on a high-profile petition seeking to invalidate the election victory of Vice President Gibran Rakabuming Raka. And the legal charges was filed by prominent constitutional scholars led by former Deputy Law Minister Denny Indrayana. And the plaintiffs claim that Gibran's overseas academic qualifications fail to satisfy the mandatory statutory criteria established by national election regulations. Now, the Chief Justice Suhartoyo is leading the judicial panel as it prepares a landmark ruling on the validity of the executive mandate. Legal analysts have suggested that any judicial reprimand could trigger intense administrative uncertainty within the newly installed administration. The court has scheduled public hearings to review archival documentation as well as academic equivalency certificates. Gibran, the 38-year-old son of former President Joko Widodo, secured office alongside President Prabowo Subianto following a sweeping electoral victory. Now, state attorneys representing the Election Commission have firmly rejected the lawsuit, describing the allegations as politically motivated and lacking evidential merit. A binding ruling from the court is expected to establish legal precedent regarding the candidate vetting rules across the archipelago.
7: And with that global news story, we wrap up this segment. And still to come in our business section, global venture investment in next-gen AI architecture surges toward new record highs.
9: You're listening to Radio Thailand News.
10: Gone. Too soon you are, fair princess, from this land which loved you dearly. Your people sorrow at your passing. Our grief is beyond consolation. A radiant light you wear in a land where sun and rain have carried your charisma into our very hearts. The joy you brought us through your brilliance and care rendered us help beyond compare. Now repose in the rewards of good deeds. We invoke the blessings of the Supreme Enlightened One on you, adorned with virtues of the Triple Jewel Crown. Glenn Chatelier, on behalf of Radio Thailand.
11: New economic and financial possibilities never come from a single voice. They begin with the power of collaboration, a power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand. Join us for the 2026 International Monetary Fund World Bank Group annual meetings this October 12th to 18th.
9: Business News.

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: อยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเวอร์ชันใหม่ดีกว่าเดิมกล้ากว่าเดิมแสดงออกและมั่นใจกว่าเดิมมาที่นี่สิคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เชียงรายฝึกทักษะการพูดการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนและพรีเซนต์ปรับบุคลิกภาพทั้งการยืนการไหว้ภาษากายและ eye contact ฝึกทำคลิปรีวิวดีเจเด็กพิธีกรเด็กต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เพราะทักษะดีๆมีให้เพื่อนๆได้เรียนกันที่นี่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เชียงรายสอบถามสมัครเรียนโทรเลย0946915676แล้วมาเรียนด้วยกันนะคะ
1: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2 ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ0830878938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุด
2: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
1: ฮัลโหลอยู่ไหน
3: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
1: ์ไปทำไมอ่ะ
3: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
1: แรงแค่ไหนหรอ
3: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
1: เดี๋ยวนะ
3: ทีวี 3,590 บาท
1: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
3: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
4: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw ลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
1: ได้ของถูกแล้วยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
3: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
1: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
4: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10 พฤศจิกายน 2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
1: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
5: ION
1: ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491088-258-7708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: เฮก้าแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,250 บาทยามาฮ่าพีจีวันผ่อนเพียง970บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายาเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาทฮอนด้าสกูปปี้ไอ110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุด Green Wing ร่วมกับธนาพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่ Green Wing รถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขาโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Expander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิซูพลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at Mitsubishi Mitsubishi Motors
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
3: Chiang Rai Hit Music Station
4: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: จูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอตติจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอตติจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Radio ThailandFact 5 International Hits Number 5 Falling For You, Lunu James

0: Fat Five International Hits.
1: Right here, music station.

กำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ชาอินซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
2: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
3: สหายเล็กซ์เซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
0: ฮัลโหลอยู่ไหน
4: อยู่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร
0: ์ไปทำไมอ่ะ
4: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
0: แรงแค่ไหนหรอ
4: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
0: เดี๋ยวนะ
4: ทีวี 3,590 บาท
0: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
4: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
5: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw ลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
0: ได้ของถูกแล้วยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
4: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
0: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
5: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจิน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณบ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม้อันคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888 Facebook บ้านการกนกเชียงราย by การกนก Property
1: ทวียนต์เมกะแกรนด์เซล iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ128 GB ผ่อนเพียง340บาท Vivo V70 ความจุ256 GB ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17ความจุ128 GB ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5เล่ม16 GB พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
6: เชียงราย Hit Music Station
7: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายแฟต Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
5: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
6: อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุด Green Wing ร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่ Green Wing รถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขา
7: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
8: ไอออนมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
9: รู้หรือยัง
10: เว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
11: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดบ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสูพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton แคปเตียเครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการ Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors
13: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
14: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
15: เชียงราย Hit Music Station
16: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

มาแล้วค่ะโปรใหม่จากบ้านการกนกนะคะบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายแจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดเลยค่ะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุดถึง 30,000 บาทค่ะและแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีเลยค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้านะคะวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ฤษณา Hello Thailand แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณา Hello Thailand มาแล้วค่ะโปรใหม่จากบ้านการกนกนะคะบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายแจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดเลยค่ะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุดถึง 30,000 บาทค่ะและแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีเลยค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้านะคะวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: music on the road. Fat music on the road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Green Wing ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกเป็นช่วงรันอินของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนใหม่หลังจากประกอบเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งานในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกหรือ1เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนคราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หมดไปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆนั่นเองค่ะ
0: Fat music on the road. Fat music on the road.
1: อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุด Green Wing ร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่ Green Wing รถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขาบ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย0900430888 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี
2: ้สหายเล็กติดเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
1: ฮัลโหลอยู่ไหน
3: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
1: ์ไปทำไมอ่ะ
3: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
1: แรงแค่ไหนหรอ
3: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
1: เดี๋ยวนะ
3: ทีวี 3,590 บาท
1: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
3: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
4: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw วินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
1: ได้ของถูกแล้วยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
3: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
1: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
4: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
1: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร0650273765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
5: Lepas มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
6: ชาอินทรีย
7: ์ชาเขียว
6: ชามะลิ
8: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
8: ที่กวนอิม
9: ชามะระ
8: สมอูหลง
7: ชามิ้นท์
8: จิงเจอร
7: ์ชาตะไคร้
8: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
10: ทวียนเมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
1: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
11: ION
1: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการ ปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New ปาเจโร่สปอร์ตสายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at @mitsupalan Mitsubishi Motors เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
9: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดากามโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
11: ยังไร Hit Music Station
12: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ไฮเออร์แฟร์ช็อคเซลนะคะวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาททีวี 3,590 บาทค่ะช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองด้วยนะคะแถมยังผ่อน 0% นานสุด10เดือนด้วยค่ะใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีที่มีให้เลือกจุใจพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือ

0: าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ
1: มาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ
2: Fat Radio Thailand Sponsored by
0: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี 094-691-5676
3: You've been tossing and turning for far too long Like what is some sleep to a life this long You're saying it's cold even with the heat Constantly you're finding it hard to trust Hard

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี 094-691-5676 ติดต่อโฆษณา 094-999-4491 และ 094-691-5676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแวมอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนแอบโรเมตี้ตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมันตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณภาพของเลนส์ตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับ Visio Office 3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนส์แว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053 711 921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5 ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
5: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุงและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
6: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใครC&E รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ one stop service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
7: ไอออนมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
8: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
9: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้

0: ินทรีย
1: ์ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
2: ้ชามะรุม
0: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053 712 007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053 712 007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053 910 100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทุบยนต์เมกาแกรนด์เซลเฟอร์นิเจอร์ลดแรงผ่อน 0% นานสูงสุด18เดือนพร้อมโปรต่อแรกลดสูงสุดถึง 5,000 บาทโซฟาผ้า L shape ผลิตจากไม้เนื้อแข็งแข็งแรงลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนโปรต่อแรกลดเพิ่มอีก 3,000 บาทชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตพร้อมชุดผ้าปูที่นอนและหมอนหนุนลดเหลือเพียง 15,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วลดเหลือเพียง 14,900 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนตู้นิรภัยตู้เซฟผ่อนสบายนานสูงสุด18เดือนมีให้เลือกทั้งแบบดิจิทัลและแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: บ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม่อันคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090 043 0888 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089 430 5599 Line @mitsupalan
4: Mitsubishi Motors
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053 754 455และ081 0951-7414-7414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
4: ยังได้ Hit Music Station
6: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลเดอะโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-029-210หรือ083-087-8938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะทาพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอร่าและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านชิงไรคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-029-210หรือ083-087-8938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะ Fat Radio Thailand

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟผู้ผ่า999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: าทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดขัดพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักกิฟต์เด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์ตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
2: ทวียนต์เมกาแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,250 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง970บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายาเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนต์ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณ3แยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 2:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิง คือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
3: ไอออน Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500 บาทซื้อสินค้าครบ 500 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่กรีนวิงรถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขาบ้านการกนกแยกแม่กรแจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการ ปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25 ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
5: ยังไร Hit Music Station
6: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

รับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัด

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผักสวนครัวทุกชนิดฝักแรกภูเขาไฟภูผา999กันด้วยนะคะโดดเด่นด้วยซิลิคอนสูงสุดที่ 73.65% ค่ะค่า pH 9.97 ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงกิ่งก้านใบและยอดชูชันนะคะมีกลิ่นเฉพาะที่แมลงไม่กัดกินค่ะและลดการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะและกำจัดเชื้อราไฟท็อปเทอร่าได้อยู่หมัดท้าพิสูจน์ค่ะลองเลยนะคะปุ๋ย1ตัวไม่สามารถครอบคลุมคุณสมบัติได้ทั้งหมดนะคะทำไมเราถึงต้องยืนหยัดในความเข้มข้น1เดียวที่มีธาตุ16ชนิดและร่วมเป็นพันธมิตรกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะเพราะพืชแต่ละอย่างเนี่ยนะคะกินธาตุอาหารไม่เหมือนกันค่ะในแต่ละช่วงวัยของการเจริญเติบโตสำคัญที่สุดนะคะเคลียร์ดินเก่าให้ค่า pH เป็นกลางก่อนเพื่อปรับโครงสร้างดินรากเดินดีค่ะฉลาดเลือกแร่ภูเขาไฟภูผา999นะคะเพียงเดือนละ1ครั้งใช้เพียวๆในครั้งแรกค่ะครั้งต่อไปใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์หมักก็ได้นะคะครั้งถัดมาเติม NPK จากเคมี 20%จากเดิมที่เคยใส่วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆใน1ปีค่ะปรับเพิ่มหรือลดได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะสูตรใส่ปาล์มสูตรใส่ทุเรียนสูตรใส่ยางพาราสูตรใส่แตงโมกระเทียมกับนาข้าวแล้วก็กับพืชผักสวนครัวก็จะแตกต่างกันไปนะคะสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ0949994491นะคะเพจ Facebook แร่ภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะมีจุดจำหน่ายเกือบ

0: physical and see if you would touch me.
1: Fatco Green. ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงราย FAT Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
3: ทวียนต์เมกาแกรนด์เซล iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง340บาท Vivo V70 ความจุ 256 กิกะไบต์ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5เล่ม16กิกะไบต์พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนคันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok Line ไอออนเชียงราย
4: ไอออน
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: นซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณบ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม้อันคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-088 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพร็อพเพอร์ตี้โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิตซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิตซูพลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at Mitsubishi Mitsubishi Motors
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
5: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
6: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอรัปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุด LePass ได้แล้ววันนี้เปิดตัวด้วยรถ SUV ไฟฟ้า 100% นะคะ LePass L6 ค่ะคันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาว 4.5 เมตรระยะฐานกว้าง 2.7 เมตรค่ะทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางขับขี่ไกลสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะโดดเด่นด้วยออปชันระดับพรีเมียมอย่างเช่นเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพานารามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียงโซนี่8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานสัมผัสคันจริงทดลองขับและรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้วที่โชว์รูม LePass MRM เชียงรายใกล้แยกศรีไซมูลสอบถามโทร065-027-3765 นะคะหรือช่องทางออนไลน์ Facebook Line Official TikTok LePass MRM เชียงรายค่ะ

กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะหากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดยออปโทเมทริสต์หรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053 711 921ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะ

0: หากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดยออปโทเมทริสต์หรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะไฮเออร์แฟร์ช็อคเซลนะคะวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาททีวี 3,590 บาทค่ะช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทได้ของถูกและยังได้ลุ้นทองด้วยนะคะแถมยังผ่อน 0% นานสุด10เดือนด้วยค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้แช่และสินค้าไอทีที่มีให้เลือกจุใจพลาดไม่ได้กับประสบการณ์ช็อปที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาค่ะมาแล้วค่ะโปรใหม่จากบ้านการกนกนะคะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายแจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดเลยค่ะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุดถึง 30,000 บาทค่ะและแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีเลยค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้านะคะวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property ค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

ที่ไม่มีกฎเหล็กมันช่างอิสระที่มันเซนจิฟายขอบเขตคงจะได้แต่ถามตัวเองอยู่เป็นพันครั้งถามว่าเราทุกวันนี้ได้อิสระสักกี่ครั้งโอเคผมไม่ได้ดื้อและผมก็ไม่ได้รันได้แต่มองท้องฟ้าและมองนกที่บินโชว์อยู่อย่าง

ถ้าอย่าไปเชื่อไอ้ข่าวปลอมๆที่คนเขาเล่ากันมาเพราะพี่ไม่เคยเจ้าชู้พี่ไม่กินเหล้าไม่สูบกัญชาเป็นคนที่เฮฮาถ้าเกิดเธอเมาก็เซมาอย่าสนเรื่องเวลาเพราะว่าให้เธอได้ออลไทม์อยู่เนาะในสุดสัปดาห์ถ้าเกิดเธอเหงาไปเที่ยวทะเลกันทรงผมไม่ค่อยจะแบดแต่ว่าตัวผมไอเยมันถึงคนละเวกันแต่ผมเต็มที่ไม่รีฟันที่ดูเจ้าชู้ก็แค่แสดงเป็นคาแรคเตอร์ของเวบังถ้าเกิดเธอเมาทำไมต้องเหงาฉันพาไปส่งนะถ้าเกิดเธอหิวจะพาไปกินไม่รอเธอบ่นครับอยู่กันสักคราถ้าเหงาก็ทักมาไม่ชักช้าอยากไปกินลับตาและอ้าวเป็นต่อเลย right now อย่าใครๆก็ว่าเป็นคนไม่ดีไอเรื่องผู้หญิงผมก็ไม่มีเธอเชื่อใจผมจะได้เปล่า fake news เธอได้ข่าวอยากให้เธอเ

0: เจ้าชู้ที่รู้ใจครับผม
1: อ้าวมินเป็นไรวะ
2: พี่อกหักอีกแล้วอ่ะเอ็ด
1: โอ้ยแล้ว
2: มีคนชอบบอกว่าพี่เจ้าชู
1: ้คนนี้หน้าตายมัน
2: เอามาดีปะ
1: ไหนดีอะ
2: เราขาวดีวะไม่มีตังค์
1: อีห่ากูเลี้ยงเดี๋ยวกูเลี้ยง

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอรัปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
1: สหายเล็กติดเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
0: ฮัลโหลอยู่ไหน
2: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
0: ์ไปทำไมอ่ะ
2: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
0: แรงแค่ไหนหรอ
2: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
0: เดี๋ยวนะ
2: ทีวี 3,590 บาท
0: พอแล้วกำลังไป
2: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
3: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw วินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
0: ได้ของถูกแล้วยังได้ดุนทองอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
0: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
3: Sahai Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
0: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์ตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
4: เลพาส
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ชาอินซี
7: ชาเขียว
6: ชามะลิ
8: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
8: ที่กวนอิม
9: ชามระ
8: สมอูหลง
7: ชามิ้น
8: จิงเจอร
7: ์ชาตะไคร
8: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
4: ทวียนเมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
7: ไอออน
0: อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่กรีนวิงรถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขาโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิตซูพันล้าน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 LINE @mitsupalan
9: Mitsubishi Motors
10: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
11: เพื่อนเพื่อน
7: อยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเวอร์ชันใหม่ดีกว่าเดิมกล้ากว่าเดิมแสดงออกและมั่นใจกว่าเดิมมาที่นี่สิคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เชียงรายฝึกทักษะการพูดการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนและพรีเซนต์ปรับบุคลิกภาพทั้งการยืนการไหว้ภาษากายและ eye contact ฝึกทำคลิปรีวิวดีเจเด็กพิธีกรเด็กต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เพราะทักษะดีๆมีให้เพื่อนๆได้เรียนกันที่นี่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เชียงรายสอบถามสมัครเรียนโทรเลย0946915676แล้วมาเรียนด้วยกันนะคะ
9: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
11: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
12: Oh yeah
13: Number 5ขึ้นใจเมอร์ featuring Black Veil

0: Fat 5, 5 Thai Music Hits List.
1: Chiang Rai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ค่ะดีเจพี่นุ่มค่ะเช็คอินในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่7กันยายนอ่ะ7ตุลาคมนะคะโอเคค่ะ7ตุลาคมนะโอเคอ่ะมาค่ะส่งเพลงที่คุณอยากฟังได้นะคะแหมลืมวันลืมคืนไปได้ยังไงเนี่ยเออนะจะย้อนเวลานะคะ Time Machineคุณผู้ฟังคะชั่วโมงนี้นะคะฝากทางด้านของมิสุพลานด้วยนะคะโปรรับหน้าหนาวมาแล้วค่ะ Welcome Winter นะคะที่มิสุพลานค่ะ X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกนะคะตอบทุกโจทย์ของการใช้งานราคาคุ้มค่าเหนือใครค่ะออกรถวันนี้นะคะดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นX-Force นะคะรุ่นไหนก็ตามนะคะแล้วก็รวมไปถึง Attrad ด้วยนะคะคุณ Eco Car สุดประหยัดค่ะฟังก์ชันครบนะคะฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาทนะคะส่วน Xpander HEV นะคะรถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองค่ะพร้อมชุดแต่งสปอตรอบคันเลยค่ะแล้วก็จะมี Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการนะคะและนอกจากนี้นะคะ Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% ค่ะและเดี๋ยวเตรียมพบกับ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะออปชั่นครบหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาค่ะผลิตครั้งแรกในไทยนะคะเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้นะคะเป็นเจ้าของได้ก่อนใครค่ะคุณเปิดรับจองแล้ววันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะที่มิตซูพลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาเชียงคำนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเลยค่ะ0894305599แอดมิตซูพลานนะคะที่นี่เขาเปิดบริการทุกวันนะคะคุณไม่มีวันหยุดค่ะฝากทางด้านของ Green Wing ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่จะออกรถจักรยานยนต์ Honda เนี่ยนะคะมาที่นี่เลยค่ะอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยนะคะจะเหมาจ่ายแบบรายปีหรือจะแบ่งจ่ายทุก3เดือนนะคะจะจ่ายสบายๆทุก6เดือนแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกได้ตามใจคุณค่ะพิเศษสุดนะคะ Green Wing ร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายนะคะซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปคุณจะได้รับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและก็เปลี่ยนอะไร 10% นะคะแล้วก็ขอแนะนำน้องใหม่กับโปรแฮปปี้ที่ Green Wing ค่ะเอารถเก่ามาแลกรถใหม่กันนะคะคุณรับเงินคืนสูงสุดถึง 20,000 บาทและรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทไปเลยค่ะดูแลกันต่อเนื่องนะคะที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะคะใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยค่ะพร้อมกับลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ097-395-5151จัดเต็มทุกดีลค่ะออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ค่ะคุณฟังขานะคะฝากทางด้านของแร่ภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะสำหรับใครที่สนใจนะคะแร่ภูเขาไฟภูผา999นะคะจะช่วยได้ในส่วนของดินนะคะที่เสื่อมสภาพนะก็จะมีการเพิ่มแร่ธาตุอาหารเข้าไปนะคะแล้วก็ช่วยให้ดินนั้นเนี่ยนะคะมีค่า

ินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้นะคะ0949994491ค่ะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ 6-18 ปีนะคะที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเสริมทักษะดีๆให้เขายิ่งในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะพาเขามาได้นะคะเราเปิดสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็เด็กๆจะได้ทักษะนะคะในการพูดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำมีวิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เตรียมตัวนะคะเวลาสอบสัมภาษณ์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวในการไปแข่งทักษะวิชาการได้หมดเลยนะคะเพราะว่าสอนให้เด็กเนี่ยมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะต่อยอดได้หลากหลายมากๆนะมาได้เลยนะคะบุคลิกภาพดีด้วยนะคะที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เลยค่ะ0946915676นะคะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะแล้วก็ฝากคอร์สผู้ใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดวันที่17ตุลาคมนี้แล้วนะคะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนบุคลิกตัวเองปรับลุคใหม่นะคะให้มั่นใจนะคะแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็สะท้อนคุณค่าของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาเลยค่ะนะคะในส่วนของ The Art of Elegance นะคะสอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียวรทิศิษย์ค่ะ3ชั่วโมงจบคอร์สนะคะจบแล้วเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการด้วยติดต่อสอบถามได้นะคะที่คุณสุภัตราค่ะ088-258-7708นะคะส่งเพลงที่คุณอยากฟังได้นะคะเพจ Facebook นะคะ Fat106 ค่ะหรือ Fat106 Radio Thailand นะคะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946916676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

าตาของนุนิวที่คุณผู้ฟังขอมาเดี๋ยวพี่นุ่มเปิดปิดเบรกให้นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะ 14:51 นาทีนะคะขอบคุณทางด้านของวิสุพลานนะคะคุณผู้ฟังโปรดต้อนรับหน้าหนาวมาแล้วนะ Welcome Winter นะคะที่วิสุพลานค่ะ X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานนะคะกับราคาคุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่นเลยค่ะส่วน Attrad อีโคคาร์สุดประหยัดนะคะฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองมาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคันค่ะแล้วก็ Triton แคปเตียเครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการนะคะ Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% ค่ะคุณส่วน All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เนาะก็ในส่วนนี้เนี่ยนะคะออปชั่นครบนะคะหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยนะคะเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครนะคะเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะที่มิสุพลานนะคะทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาเชียงคำเพิ่มเติมนะคะ0894305599 LINE @mitsupalan นะคะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะในช่วงปิดเทอมนี้อยากพัฒนาศักยภาพให้ลูกนะคะอยากให้ลูกลงเรียนวิชาที่ไม่ได้เครียดจนเกินไปแต่ว่าได้ทักษะดีๆกลับไปค่ะนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนให้ลูกของคุณนะคะได้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีทักษะการพูดที่ดีขึ้นนะคะได้ทักษะการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทักษะในการใช้คำและการเล่าเรื่องรู้จักวิธีการในการเขียนสคริปต์ต่อยอดการเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่อยอดในการสอบสัมภาษณ์แล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันทักษะวิชาการด้วยนะคะฝึกนำเสนองานในชั้นเรียนพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะเราสอนวันเสาร์อาทิตย์รับเด็ก 6-18 ปีนะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะขอบคุณทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจตัวช่วยนะคะที่จะช่วยลดปริมาณการใช้เคมีในการปลูกไม้ผลของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนปาล์มยางพารานะคะเงาะนะคะหรือว่าจะเป็นลำไยอะไรก็ได้ที่เป็นไม้ผลนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะรวมไปถึงนาข้าวด้วยนะแล้วก็พืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยค่ะแร่ภูเขาไฟภูผา999จะช่วยคุณลดปริมาณการใช้เคมีและลดค่าใช้จ่ายได้จริงนะคะมีธาตุอาหารมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีทั้งขนาด30กิโลกรัมแล้วก็20กิโลกรัมในชื่อภูผาม้าแดงนะคะแล้วก็ดินภูเขาไฟภูผา999นะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากจะใช้นะคะเอาไปใส่นาข้าวหรือว่าใส่ไม้ผลของคุณสอบถามได้เลยนะคะวิธีการใช้อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าไม่ยากนะคะคุณใช้ง่ายนะคะ0949994491นะคะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยค่ะปิดเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กัน

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังแฟท Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟท Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซ่าโซดาซิง
1: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร0946915676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
2: อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่กรีนวิงรถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขา
3: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดบ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม้อันคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: รู้หรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
7: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: แกงซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร้
2: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร0539101000 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
3: จุ๊บยนต์เมกะแกรนด์เซลเฟอร์นิเจอร์ลดแรงผ่อน 0% นานสูงสุด18เดือนพร้อมโปรต่อแลกลดสูงสุดถึง 5,000 บาทโซฟาผ้า L-shape ผลิตจากไม้เนื้อแข็งแรงลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนโปรต่อแลกลดเพิ่มอีก 3,000 บาทชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตพร้อมชุดผ้าปูที่นอนและหมอนหนุนลดเหลือเพียง 15,990 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วลดเหลือเพียง 14,900 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนตู้นิรภัยตู้เซฟผ่อนสบายนานสูงสุด18เดือนมีให้เลือกทั้งแบบดิจิทัลและแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
2: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16 30นาทีถึง18 30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
2: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือ 14:00 นถึง 16:00 นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอThailand, อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
5: ยังไร้ Hit Music Station
6: คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: That Radio Thailand sponsored by
1: ด้านกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ใจนะคะเพลงนี้จากเมอร์ค่ะฟีเจอริ่งกับแบล็คฮาร์ทนะคะก่อนหน้านั้นแน่ใจใหม่ของนนทนนท์นะคะคุณผู้ฟังโอเคค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับบ้านกันกนกนะคะแยกแม่ก่อนแจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนราคาสบายกระเป๋านะคะคุณเริ่มต้น 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรีไปเลยนะคะ iPhone 18 Pro ค่ะแล้วก็รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทนะคะแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์แล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยปรึกษาและยื่นกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% นะคะอย่าช้านะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นนี้ค่ะโทรเลยนะคะ0900430888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property นะคะฝากมานพ Soccer Academy เชียงรายยูสด้วยนะคะสอนฟุตบอลด้วยโค้ชโกมานพเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรดูแลเด็กๆด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้นะคะพาลูกๆมาเตะบอลกันนะคะฝึกทักษะฟุตบอลนะคะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวเลยค่ะให้น้องๆได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยก็ห่างไกลจากหน้าจอมือถือเนาะแล้วก็ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะโค้ชโกมานพก็จะพาเด็กๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันนะคะสำหรับเด็กๆที่มาเรียนที่นี่เนี่ยได้รับตั้งแต่6ปีจนถึง18ปีนะคะสอนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์ค่ะ 4:30 น.จนถึง 6:30 น.ตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างปิดเทอมพาลูกๆมากันได้นะคะช่วงเย็นนะคะแดดร่มลมตกนะไม่ร้อนแล้วนะคะไงก็มาเรียนฟุตบอลกันที่นี่ได้เลยนะคะสอบถามสมัครเรียนนะคะ0628237599เพจ Facebook Manop Soccer Academy เชียงรายยูสค่ะส่วนน้องๆคนไหนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้เขาได้เพิ่มทักษะการพูดนะคะเพิ่มความมั่นใจนะคะแล้วก็ความกล้าแสดงออกมาทางนี้ค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เลยนะคะปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ 6-18 ปีเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทั้งกับเด็กวัยเดียวกันและร่วมกับผู้ใหญ่นะคะรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องเขียนสคริปต์ต่อยอดการเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่อยอดในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เตรียมตัวในการสอบหรือว่าแข่งขันทักษะวิชาการนะคะในส่วนนี้นะคะลูกของท่านนะคะถ้าเกิดว่าขี้อายไม่กล้าแสดงออกนะคะมาทางนี้นะคะเป็นคนเก่งใช่ไหมคะลูกอ่ะนะคะแต่อยู่ที่บ้านก็จะเป็นอีกแบบนึงอยู่โรงเรียนก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะอยู่ต่อหน้าผู้อื่นก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้ลูกๆเนี่ยนะคะมีความมั่นใจอ่ะนะคะเพราะว่าความมั่นใจอ่ะทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็มีความสุขนะคะมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่กันดีกว่านะคะเราเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะคะ0946915676ค่ะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะแล้วก็ฝากคอร์สผู้ใหญ่ด้วยนะคะสำหรับ The Art of Elegance นะคะศิลปะแห่งความสง่างามพูดดีดูดีเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจอันนี้เป็นคอร์สผู้ใหญ่นะคะสอนวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ3ชั่วโมงจบคอร์สนะและจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะสอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียวรัฐิสิทธิ์สอบถามสมัครเรียนได้เลยค่ะ0882587708นะคะ2,990 บาทต่อท่านนะคะสำหรับคอร์สนี้ค่ะ

0: ลงใหม่ของกวินดูวานนะคะฟีเจอริ่งกับ Violet Vautier ค่ะเพราะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์นะคะสำหรับคู่ของปุ้มปุ้ยพันธิพาแล้วก็กวินดูวานนะคะที่หลายๆคนเห็นเป็นคู่รักที่ซัพพอร์ตกันโดยตลอดเนาะแล้วก็ครอบครัวน่ารักนะคะแล้วหลายคนก็สังเกตเห็นความผิดปกติหลายอย่างทั้งการที่ปุ้มปุ้ยเลิกติดตามอินสตาแกรมของกวินในขณะที่ฝ่ายชายก็ได้ลบหรือซ่อนภาพบนอินสตาแกรมเกือบทั้งหมดเหลือเพียงโพสต์ภาพครอบครัว1โพสต์ก็ยิ่งทำให้หลายคนเนี่ยนะคะก็เลยมาจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากขึ้นนะคะล่าสุด6ตุลาคมเมื่อวานค่ะคุณปุ้มปุ้ยนะคะแล้วก็คุณกวินเนี่ยนะคะเขาก็ได้ออกมาโพสต์นะคะผ่านข้อความใน IG นะคะเกี่ยวกับเรื่องการยุตินะคะสถานะสามีภรรยานะคะแล้วก็การตัดสินใจนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับมือที่3เนาะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของมือที่3แน่นอนตอนนี้ก็เลยถูกโยงไปไกลมากก็ไม่อยากจะให้ใครต้องมากลายเป็นคนผิดจากเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องของคน2คนมีรายละเอียดมากกว่าคนที่อยู่ข้างนอกจะมองเห็นนะคะคุณปุ้ยก็ยังบอกว่าเราไม่ควรจะกล่าวหาใครจากเรื่องที่เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงขอบคุณสำหรับทุกความรักการสนับสนุนความปรารถนาดีเนาะแล้วก็ความเข้าใจที่ทุกคนเนี่ยนะคะมีให้เราทั้งคู่เสมอมาอันนี้คุณปุ้ยก็ออกมาโพสต์นะคะซึ่งก็จะมีคนเข้าไปให้กำลังใจก็ค่อนข้างเยอะเนาะทั้งคู่เลยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของคู่รักนะคะในวงการบันเทิงนะคะที่หลายคนก็เฝ้าติดตามนะคะจริงๆแล้วเรื่องของรักเลิกเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะอะไรก็ตามที่มันไปกันไม่ได้แล้วแบบไม่ต้องพยายามที่จะมันยื้อมันต่อไปนะคะยื้อไปเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะเมื่อหมดรักก็จากกันไปก็เท่านั้นเองนะคะอันนี้แหละค่ะคือความรักนะคะคุณ
1: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ด้านกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คค่ะคุณผู้ฟังขาจะแค่ชั่วโมงนี้ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะซื้อบ้านนะคะอยากให้ไปเยี่ยมชมโครงการนี้กันก่อนนะคะบ้านการกนกค่ะแยกแม่กลอนเชียงรายแจกไม่อั้นคุ้มสุดขีดนะคะมาเลยค่ะเป็นบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทนะคะรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุดถึง 30,000 บาทแล้วก็แถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์แล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยปรึกษาและยื่นกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% นะคะอย่าช้านะคะโปรโมชั่นนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยนะคะ0900430888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะขอบคุณมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสนะคะสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพนะคะฝึกเด็กๆตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวให้น้องได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนนะคะหรือว่าช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาอย่างน้อยก็ห่างไกลจากหน้าจอมือถือได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ฝึกน้ำใจนักกีฬาฝึกใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆนะคะสำหรับโค้ชโกมานพเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรนะคะพร้อมดูแลเด็กๆด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้นะคะสอนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์4โมงครึ่งจนถึง6โมงครึ่งตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะ0628237599เพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสค่ะฝากมินิคอร์สสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่อยากจะปรับบุคลิกภาพตัวเองนะคะแล้วก็เพิ่มศิลปะแห่งความสง่างามพูดดีดูดีเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ The Art of Elegance นะคะมาเลยนะคะสำหรับคอร์ส3ชั่วโมงนะคะท่านที่มีเวลาน้อยนะคะก็ท่านจะได้รับนะคะในส่วนการวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลค่ะปรับบุคลิกภาพที่เหมาะกับบทบาทนะคะแล้วก็ชีวิตในปัจจุบันนะคะก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติรวมไปถึงทริคการแต่งตัวให้เหมาะกับวัยและโอกาสต่างๆด้วยนะคะการสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองสอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียวรัตน์ที่10นะคะสอนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้แล้วนะคะรีบสมัครเลยนะคะค่าเรียน 2,990 บาทเท่านั้นค่ะ0882587708นะคะส่วนคอร์สเด็กนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพค่ะสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปีเราสอนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะฝึกการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานฝึกทำคลิปรีวิวต่างๆนะคะดีเจเด็กพิธีกรเด็กฝึกไหวพริบนะคะฝึกการใช้คำฝึกเล่าเรื่องนะก็ปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเลยนะคะเป็นทักษะที่ดีมากๆเด็กๆต่อยอดกับทุกวิชาในห้องเรียนได้นะคะเพราะความมั่นใจเนี่ยแล้วก็ทัศนคติเชิงบวกเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงการนำเสนอทุกอย่างต้องฝึกฝนนะคะไม่ฝึกเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้นะคะหรือทำได้ไม่ดีพอนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะผ่านการฝึกฝนที่ดีเนี่ยนะคะย่อมเปิดโอกาสให้เราอ่ะนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะคะมาเลยนะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676ค่ะและเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะปิดเบรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อนะคะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ท่านกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: บ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม้อันคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property
3: สหายเล็กทริกเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
0: ฮัลโหลอยู่ไหน
4: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
0: ์ไปทำไมอ่ะ
4: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
0: แรงแค่ไหนหรอ
4: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
0: เดี๋ยวนะ
4: ทีวี 3,590 บาท
0: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
4: เดี๋ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
5: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ Lucky Draw ลุ้นทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
0: ได้ของถูกแล้วยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
4: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
0: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
5: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
7: เธอสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: ชาอินทรีย
10: ์ชาเขียว
9: ชามะลิ
11: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
10: ชาอูหลง
11: ที่กวนอิม
9: ชามะระ
11: สมอูหลง
10: ชามิ้น
11: จิงเจอร
10: ์ชาตะไคร
11: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.-18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง
10: 23 นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
12: ทวียนเมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
10: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนคันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
13: ไอออน
10: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่กรีนวิงรถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขา
14: บ
13: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
14: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089 430-5599 Line at Mitsubishi Mitsubishi Motors สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอThailand อดีตผู้บริหาร Fact TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
15: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
16: Number 5ขึ้นใจเมอร์ Featuring Black Day Out

0: Fat Five Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.เช็คอินทูเดอะแม็กซ์นะคะโอเคค่ะคุณฟังขานะคะตอนนี้16:28แล้วนะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับธนภิริยะซุปเปอร์นะคะจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมาเลยนะคะมีสินค้าใหม่เพียบเลยค่ะคุณสามารถกดติดตามเพจ Facebook ของธนภิริยะซุปเปอร์ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็รวมไปถึงสินค้าใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเนาะยังไงก็ไปเลือกช็อปกันได้นะคะลูกค้าที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถช็อปได้นะคะคุณทุกสาขาใกล้บ้านเลยค่ะนะคะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านธนภิริยะซุปเปอร์นะคะฝากทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ 6-18 ปีปิดเทอมนี้คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่เนี่ยนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องนะคะเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนและพรีเซนต์งานนะคะซึ่งก็ถ้าถามว่าส่วนนี้เนี่ยนะคะส่วนของการออกไปพรีเซนต์และการนำเสนอเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ AI ทำไม่ได้นะคะถ้าคุณยังอยากจะมีความเป็นมนุษย์แล้วก็ตัวตนของคุณนะคะก็ต้องฝึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกนะคะเด็กๆจะได้ทั้งบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็ทักษะการพูดที่ดีค่ะปิดเทอมนี้พาเด็กๆมาฝึกทักษะนี้กันนะคะสามารถนำกลับไปใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนเตรียมตัวก่อนสอบสัมภาษณ์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันทักษะวิชาการนะคะเราเปิดสอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะสอบถามสมัครเรียน0946915676และเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะฝากคอร์สผู้ใหญ่ด้วยนะคะมินิคอร์สนะคะ The Art of Elegance ค่ะศิลปะแห่งความสง่างามดูดีเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจนะคะคุณจะได้เรียนรู้ปรับบุคลิกภาพนะคะให้เหมาะกับบทบาทนะคะก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสแล้วก็รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์และสะท้อนคุณค่าของตัวเองนะคะในส่วนนี้สอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียวรทิสิทธิ์ค่ะเป็นคอร์ส3ชั่วโมงนะคะ 2,990 บาทเท่านั้นนะคะมาสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำกันดีกว่านะคะเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคมนะคะก็3ชั่วโมงจบคอร์สเนาะสอบถามได้นะคะ0882587708ค่ะแล้วฝาก

ตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วมั่นใจแล้วก็เปิดใจใช้ได้ลดปริมาณการใช้เคมีได้จริงแน่นอนค่ะ

0: ต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

เคค่ะคุณผู้ฟังขานะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทางด้านของธนพีริยะซูเปอร์นะคะสำหรับใครที่จะซื้อของกินของใช้นะคะในราคาประหยัดคุ้มทั้งปลีกและส่งนะคะแล้วก็พร้อมรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาได้เลยนะคะที่ธนพีริยะซูเปอร์ค่ะทุกสาขาใกล้บ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นนะคะทั้งซื้อ1แถม1แบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็สินค้าลดราคานะคะสุดคุ้มแน่นอนนะคะคุณทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงรายหรือว่าพะเยาแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะใกล้ที่ไหนช็อปได้ที่นั่นเลยค่ะขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะปิดเทอมนี้พาลูกๆมาฝึกทักษะดีๆกันดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นใจให้เขากล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มีทักษะในการเล่าเรื่องนะคะการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนการพรีเซนต์งานสิ่งเหล่านี้นะคะฝึกฝนไว้ค่ะเพราะความมั่นใจนะคะจะพาเราไปสู่โอกาสต่างๆบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะทักษะการเล่าเรื่องการพูดการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนการพรีเซนต์เนี่ยนะคะถ้ามีไว้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จะโดดเด่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนำไปปรับใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนด้วยนะคะสำหรับในส่วนของใครนะคะที่เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะคะกับโปรแกรมการสอนต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการก็มาได้นะคะที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เรารับเด็ก 6-18 ปีสอนวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะสนใจเพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยค่ะ0946915676นะคะแล้วก็เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะฝากคอร์สผู้ใหญ่ด้วยนะคะสำหรับคอร์สผู้ใหญ่จะมีวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ3ชั่วโมงจบคอร์สค่ะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะคะคุณจะได้รับการวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลนะคะปรับบุคลิกภาพให้เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองคอร์ส3ชั่วโมง 2,990 บาทนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0882587708เลยค่ะฝากโปรโมชั่นดีๆนะคะของดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะคุณผู้ฟังโปร10เดือน10นะคะบอกเลยค่ะว่ามีราคาพิเศษให้นะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะคุณโปร10เดือน10นะคะ1คัน10ล้อเนี่ยนะคะจะเท่ากับ15ตัน500กระสอบนะคะแถมให้อีก15กระสอบค่ะเลือกรับช่วยค่าขนส่ง 3,000 บาทก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าคุณจะเลือกแถมหรือว่าเลือกรับช่วยค่าขนส่งเนาะอันนี้ส่งทั่วไทยเลยนะคะคุณกำจัดเชื้อราไฟท็อปเทอร่ารากเน่าคนเน่าได้อย่างอยู่หมัดนะคะไม่ใช่เคมีแน่นอนเป็นธรรมชาติ 100% เลยนะคะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุแล้วก็ผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยนะคะมีแร่ธาตุมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการตัวไหนไม่มีคุณก็เติมจากเคมีได้คือเขาใช้ร่วมกันได้นะคะคุณโอเคค่ะนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0949994491สนใจโปรโมชั่น10เดือน10รีบทักเลยนะคะ0949994491นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราปิดเบรกกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส9,000 มั่นใจได้อินซี 100% ติดต่อโฆษณา094-999-4491 และ
2: 094-691-5676 คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงดาวซัดเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106เมกะเฮิรตซ์

0: รื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแว่นอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโบโรเมตรีตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและรูม่านตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณภาพของเลนส์ตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับวิซิโอออฟฟิศ3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนส์แว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมนายภูมิรพีเปี่ยมสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกลับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการไปเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับเพราะผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิรพีเปี่ยมสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงราย
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
8: ไอออน
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูม Lepass MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook LINE Official TikTok Lepass MRM เชียงราย
8: Lepas
2: อยากจ่ายแบบไหน
6: เลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่กรีนวิงรถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขา
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
6: โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสุพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์สปอร์ต7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่มิซูบิชิเคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มิซูพันล้านทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089 430-5599 Line @mitsupalan Mitsubishi Motors
7: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
8: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
9: คุณกำลังฟังแฟบวิดีโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: หยดซ่าสดาสิง
1: ต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงคอร์ปอเรชั่นนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้มาปั่นจักรยานรับลมชิวๆกันดีกว่าค่ะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยชวนเพื่อนมากันนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยได้พักสมองนะคะจากเรื่องเครียดๆมาใช้ชีวิตกับธรรมชาติสายลมแสงแดดดอกไม้มาชาร์จแบตแบบให้กับตัวเองกันดีกว่านะคะรับรองว่าดีสุดๆไปเลยนะคะคุณเช่าจักรยานราคา200บาทต่อคนนะคะต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะสำหรับจักรยานให้เช่านะคะสอบถามได้นะคะคุณที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะส่วนใครที่จะเที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ของสิงห์ปาร์คเชียงรายแนะนำนั่งรถฟาร์มทัวร์นะคะรถฟาร์มทัวร์จะมีให้คุณได้ใช้บริการกันนะคะก็สำหรับรถฟาร์มทัวร์150บาทต่อท่านนะคะเด็กที่สูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นไปได้ทุกจุดไฮไลท์เลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้ที่มีตามฤดูกาลนะคะแล้วก็รวมไปถึงทะเลสาบบ่อหงจุดชมวิวนะคะและมินิซูค่ะนะคะมีสัตว์เยอะมากยีราฟม้าลายม้าแคระวัววัตุซี่นกแก้วมาคอนะคะหรือจะเป็นน้องแกะน้องแพะน้องกระต่ายน้องหมูแคระโอ้มีเยอะมากเลยนะยังไงก็พาลูกๆมานะคะหรือว่าพาครอบครัวพาคนที่คุณรักนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะนะคะสำหรับรถฟาร์มทัวร์เนี่ยนะคะคุณเขาจะออกเป็นรอบนะคะทุกๆ15นาทีเปิดจำหน่ายบัตร8โมงครึ่งค่ะรถเที่ยวแรกออก9โมงนะคะแล้วก็รถจะออกทุก15นาทีจนถึงเวลาบ่ายสามครึ่งนะคะแล้วก็เที่ยวสุดท้ายก็คือ4โมงเย็นปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องไปกลับกับรถคันเดิมก็ได้ค่ะเพราะว่าจะมีรถวนรับทุก15นาทีนะคะยังไงก็พากันมาเที่ยวได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเที่ยวชมไร่แบบส่วนตัวก็จะมีรถกอล์ฟนะคะให้บริการค่ะรถกอล์ฟจะมี2ที่นั่ง600 4ที่นั่ง 1,000 6ที่นั่ง 1,500 บาทนะคะเที่ยวชมไร่ได้ทุกจุดไฮไลท์เหมือนกันใครที่ไปเจอความคิ้วน่ารักสุดๆของรถคลาสสิกคาร์เป็นรถคลาสสิกคาร์คันจิ๋วที่ขับสนุกนะคะแล้วก็นั่งได้จริงนะคะคุณนั่งได้ 2-3 คนเลยนะจะถ่ายรูปชมวิวเพลินๆถ่ายรูปทำคอนเทนต์ยังไงก็น่ารักนะคะเช่ารอบละ15นาที300บาทค่ะเปิดให้เช่าทุกวันเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นไปถึง 18:00 นเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงได้เลย0843541196ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนอีกกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะคะนั่นก็คือซิปไลน์นะคะสำหรับใครที่มาที่นี่เนี่ยคุณจะได้วัดใจกับความสูงระดับอาคาร8ชั้นให้คุณได้เห็นสิงห์ปาร์คเชียงรายในมุมสูงเสียดฟ้านะคะสัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของท้องฟ้าภูเขาแล้วก็สายลมค่ะกิจกรรมนี้เนี่ย300บาทต่อท่านนะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นนะคะยังไงก็สามารถที่จะไปเล่นกันได้นะคะรับรองว่าถูกใจคุณแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่เตรียมตัวจะมาสนุกกับคอนเสิร์ตปาร์คยูโทเปีย X กับเจียงไฮเฟสเตรียมตัวกันได้เลยค่ะ 6-7 พฤศจิกายนนี้นะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะศิลปินมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพศิลปินกันหน่อยกันละกันเนาะว่ามีใครบ้างนะคะที่จะมาสำหรับงานคอนเสิร์ตนี้โอเคนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่นุ่มหาแป๊บนึง จำไม่ได้นะคะเดี๋ยวก่อนโอเคเจอละนะคะไลน์อัพศิลปินนะคะคือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็จะมีไทยตรงกัญชลีนะคะแล้วก็รวมไปถึงAnatomy Rabbit Freehand Per Peach นะคะสามานนะคะแล้วก็ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนจะเป็นเย็นเต็ด Ayla's Gracy Cafe Waywith Manaswee คณะขวัญใจพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะ Park Utopia X เชียงไฮเฟสนะคะอย่าพลาดนะคะ 6-7 พฤศจิกายนนี้ที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะแล้วก็ในส่วนของใครนะคะที่ อยากจะมาที่สิงห์ปาร์คเชียงรายแล้วก็มาพักในไร่เลยเนี่ยนะคะได้ไหมได้เลยนะคะคุณเรามีลานแคมปิ้งนะคะสำหรับใครที่จะมาที่สิงห์ปาร์คเชียงรายในช่วงหน้าหนาวแบบเนี้ยนะคะตอนนี้เปิดจองแล้วนะคะสิงห์ปาร์คเชียงรายแคมปิ้งซีซั่น2026ถึง2027 โซนแคมปิ้งที่เปิดให้บริการตลอดฤดูกาลนะคะต้อนรับลมหนาวไปด้วยกันเนาะรีบจองกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง28กุมภาพันธ์2570เลยนะคะจะมี2แบบนะคะคือมีแบบ Family Cabin นะคะอันเนี้ยวันธรรมดาราคา 4,500 บาทวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็รวมไปถึงช่วงอีเวนต์ของทางไร่จะเป็นราคา 4,900 บาทเข้าพักสูงสุดได้4ท่านนะคะรวมอาหารเช้ามีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะถ้าเป็นแบบ Couple Cabin นะคะวันธรรมดา 2,500 บาทวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็รวมไปถึงช่วงอีเวนต์ของทางไร่จะเป็นราคา 2,900 บาทค่ะเข้าพักได้สูงสุด2ท่านนะคะรวมอาหารเช้าแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยนะคะแยกชายหญิงเนาะมีพัดลมให้นะคะแถมฟรีสำหรับผู้ที่เข้าพักแคมปิ้งทุกแบบเลยค่ะก็คือคูปองมูลค่า500บาทต่อหลังสำหรับทำกิจกรรมซิปไลน์หรือจะเป็นจักรยานโตเกียวไบก็ได้นะคะคูปองส่วนลด 10% ค่ะตามจำนวนผู้เข้าพักในการทำทุกกิจกรรมที่ศูนย์กีฬาในช่วงบริการนะคะคุณก็คือตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึง 18:00 นเนาะติดต่อจองที่พักนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ LINE @269nkndo หรือว่าคุณเข้าไปดูในเพจ Facebook ก็ได้เขาจะแปะลิงก์ไว้ให้หรือโทรสอบถามที่065 520 2390ก็ได้ค่ะ

ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: รู้ฟังขานะคะชาที่ดีคือชาไทยนะคะแล้วก็ที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเรามีชาไทยดีๆคุณภาพระดับพรีเมียมนะคะเป็นชาไม่ใส่สีด้วยนะคะคุณปลอดภัยแน่นอนค่ะแวะมากันได้นะคะที่คาเฟ่ชาไทยนอกจากคุณจะได้ชิมเมนูชาอร่อยๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีขนมด้วยนะพร้อมชมบรรยากาศไร่ชาด้วยนะคะวิวหลักล้านของจริงก็ตั้งที่ร้านชาไทยในสิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะจุดนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ตรงจุดชมวิวไร่ชาค่ะสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดได้เลยนะคะจะแวะเป็นจุดสุดท้ายของรถฟาร์มทัวร์ด้วยนะคะสำหรับจุดร้านชาไทยเนี่ยนะคะคุณส่วนใครนะคะที่อยากจะมาทานของอร่อยอร่อยนะคะเมนูพิซซ่าชีสยืดๆเนี่ยนะคะรับรองถูกใจสายชีสแน่นอนแป้งบางๆชีสฉ่ำๆอัดแน่นสไตล์ชาวอิตาเลียนนะคะมาสัมผัสความอร่อยกันได้เลยนะที่บ้านเฮาพิซซูเรียสิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะเปิดจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยนะคะเขาเปิด 10:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด 10:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทานเมนูอาหารเหนือนะคะที่เป็นเหนือเต๊ะเหนือบ้านเฮาเนี่ยนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านอาหารภูพิรมนะคะเราพิถีพิถันในทุกเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนือสุดต้นตำรับเมนูฟาร์มทูเทเบิลนะคะจากผลผลิตสดใหม่ในไร่ไปจนถึงเมนูสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดรสชาติท้องถิ่นผ่านวัตถุดิบคุณภาพอร่อยสไตล์ชาวเหนืออยากให้คุณได้มาลองกันจังเลยนะคะแอปปลากระพงปลาแอปปลากระพงโอเคเมนูนี้เนี่ยนะคะคุณเขาได้รับรางวัลอาหารชูถิ่นสมุนไพรจากทางสสจด้วยนะแล้วก็มีแกงผักป่างไซจิ้นส้มนะคะแกงเนื้อแกงเหนือหน่อไม้น้ำปูแกงอ่อมเนื้อหน่องลายตุ๋นนะคะซาผักกูดใส่ปลาดุกย่างนออัวพริกยัดไส้และแฮมเยอะมากมายเลยบอกได้เลยนะคะว่าถูกใจแน่นอนค่ะอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายนะคะที่พร้อมตอบโจทย์ทุกมื้อของคุณนะคะวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรจากไร่และก็ชุมชนท้องถิ่นพร้อมกับวิวไร่ชาและก็ธรรมชาติที่สวยงามตลอดทั้งปีค่ะถ้าเกิดว่าคุณมองหาร้านอาหารเหนือที่ดีที่สุดในเชียงรายขอแนะนำเลยนะคะร้านอาหารภูพิรมค่ะพร้อมต้อนรับแล้วก็เปิดทุกวันเลยนะคะคุณเปิดตั้งแต่ 11:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.นะคะสำรองจองโต๊ะ 0915760371 ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวสิงห์ปาร์คเชียงรายได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไปเที่ยวทุกจุดไฮไลท์ให้ครบเลยเนี่ยนะคะขอแนะนำให้คุณนั่งรถฟาร์มทัวร์นะหรือไม่ก็รถกอล์ฟแบบส่วนตัวก็ได้และอย่าลืมนะคะมาแวะตรงนี้ด้วยค่ะคุณ Ice Magic Cafe นะคะคาเฟ่จิ๋วหน้าไร่ค่ะที่พร้อมเสิร์ฟทุกวันเลยนะคะไอศกรีมมัทฉะซอฟต์เสิร์ฟคือ number 1นะคะคุณความสดชื่นที่นุ่มละมุนของไอศกรีมแล้วก็ชาเขียวแบบเข้มข้นไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมัทฉะวากาชิไอศกรีมเครื่องแน่นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่ก็จะมีทั้งวาราบิโมจิแล้วก็ดังโงะถั่วแดงอร่อยมากนะคะคุณใครที่แบบว่าชอบมัทฉะเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้ไอศเมจิกคาเฟ่บริเวณหน้าไร่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.เลยค่ะ0937303734สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวขอฝากอีกหนึ่งกิจกรรมท้าให้ลองนะคะคุณสำหรับใครที่เป็นสายลุยเนี่ยนะคะแนะนำบักกี้คาร์เลยค่ะรถออฟโรดขนาดเล็กโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์สไตล์แอดเวนเจอร์ลุยได้ทั้งบนทางแล้วก็นอกทางนะคะรถบักกี้เนี่ยนะคะคุณเขาจะมีโครงสร้างที่ใหญ่เปิดโล่งล้อใหญ่แล้วก็มีระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงทำให้เหมาะสำหรับการผจญภัยบนเนินทรายชายหาดนะคะหรือว่าจะเป็นเส้นทางขรุขระก็ได้สบายๆเลยแหละใครชอบกิจกรรมแบบนี้แวะมากันได้นะคะบักกี้ A4 คนหนึ่ง คัน15นาที 1,250 บาทบักกี้บี4คน1คัน45นาที 3,500 บาทค่ะผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็มีใบขับขี่ด้วยนะคะคุณเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเลยค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะที่จะมางานปาร์คยูโทเปีย X กับเจียงไฮเฟสคอนเสิร์ตนี้เนี่ยนะคะลานกลางเต็นท์งานนี้เราจัดให้แบบใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆสายแคมปิ้งอย่าพลาดนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ขึ้นเหนือนะคะหรืออยากจะแนะนำเพื่อนๆที่ขึ้นเหนือแล้วก็อยากจะสัมผัสนะคะบรรยากาศในไร่ที่ตื่นเช้ามาแล้วเจอทะเลหมอกแบบนี้ทุ่งหญ้านะคะที่เขียวขจีโอ้โหหิวใจสุดๆเลยนะคะคุณช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยต้องมาพักที่สิงห์ปาร์คเชียงรายนะเราจะมีแคมปิ้งซีซั่น2026ถึง2027นะคะเปิดตลอดฤดูกาลนะคะสำหรับลมหนาวที่มาถึงแล้วต้องบอกว่าต้องมาถึงแล้วนะเชียงรายของเรารู้สึกถึงความหนาวเย็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็มาที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเลยนะคะโซนแคมปิ้งนะคะเปิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง28กุมภาพันธ์2570นะคะจะมี2แบบนะคะคุณ Family Cabin นะคะวันธรรมดาราคา 4,500 บาทวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะแล้วก็ช่วงอีเวนต์ของทางไร่เนี่ยจะเป็นราคา 4,900 บาทเข้าพักสูงสุดได้4ท่านนะคะรวมอาหารเช้ามีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยส่วน Couple Cabin นะคะวันธรรมดา 2,500 บาทศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็ช่วงอีเวนต์ของทางไร่เนี่ยนะคะจะเป็นราคา 2,900 บาทเข้าพักสูงสุดได้2ท่านรวมอาหารเช้าห้องน้ำรวมแยกชายหญิงนะคะมีพัดลมให้แล้วก็แถมฟรีนะสำหรับผู้เข้าพักแคมปิ้งทุกแบบนะคะก็คือคูปองมูลค่า500บาทต่อหลังสำหรับทำกิจกรรมซิปหรือว่าจะเป็นจักรยานโตเกียวบายก็ได้นะคะแล้วก็มีคูปองส่วนลด 10% ตามจำนวนผู้เข้าพักสำหรับทำทุกกิจกรรมที่ศูนย์กีฬาค่ะในช่วงเวลาเปิดให้บริการก็คือ 9:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อจองที่พักได้นะคะ065 520 2390นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะวันพรุ่งนี้พี่นุ่มมาเจอคุณผู้ฟังช่วงเช้า 9:00 น. ถึง 14:00 น.นะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music Station.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: ดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุกAttitudeให้คุณรู้สึกสบาย

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: ชาอินทรีย
3: ์ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุด
5: สหายเล็กติดเซ็นเตอร์ไปช็อปกันได้เลย
0: ฮัลโหลอยู่ไหน
6: อยู่สหายอิเล็กทริกเซ็นเตอร
0: ์ไปทำไมอ่ะ
6: โอ้ยไฮเออร์แฟชช็อคเซลไงเธอราคาลงแรงมาก
0: แรงแค่ไหนหรอ
6: ตู้เย็น2ประตู 5,790 บาทเครื่องซักผ้า 3,990 บาท
0: เดี๋ยวนะ
6: ทีวี 3,590 บาท
0: พอแล้วพอแล้วกำลังไป
6: เด
0: ี๋
6: ยวก่อนยังไม่ฟังของเด็ดเลย
7: ช็อปสินค้าไฮเออร์ครบทุก 5,000 บาทต่อ1ใบเสร็จรับสิทธิ์ลัคกี้ดรอวินทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท
0: ได้ของถูกแล้วยังได้ลุ้นทองอีกเหรอเนี่ย
6: ใช่แถมผ่อน 0% สูงสุด10เดือนอีกนะ
0: ไม่คุยแล้วเจอกันที่ร้านเลย
7: Higher Fair ช็อคเซลวันนี้ถึง10พฤศจิกายน2569ที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขา
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
8: ไอออน
9: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
3: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNEชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
8: เลพาส
3: อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุด Green Wing ร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่ Green Wing รถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขาบ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม่อันคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย0900430แปดแปด Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้โปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิสูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line @ Mitsubishi Motors
8: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
10: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
11: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 น.ถึงเที่ยงหรือ 14:00 น.ถึง 16:00 น.เย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอThailand อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
12: อย่างไร Hit Music Station
13: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: ขึ้นใจเมอร์ Featuring Black
2: Veil.

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณะ Academy พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

กำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรากรมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงราย
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
3: ION มานพสักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพสักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพสักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพสักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
0: เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอันตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณบ้านการกนกแยกแม่กอนแจกไม่อันคุ้มสุดขีดบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทรับฟรี iPhone 18 Pro รับแคชแบ็กสูงสุด 30,000 บาทแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง1พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในการซื้อรถจักรยานยนต์ Honda 500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดในส่วนของงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% ขอแนะนำน้องใหม่โปรแฮปปี้ที่กรีนวิงรถเก่าแลกรถใหม่รับเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทยังไม่พอรับส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 บาทดูแลกันต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ Honda Green Wing มาตรฐานไทย Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านพร้อมลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ทุกสาขาโปรต้อนรับหน้าหนาว Welcome Winter ที่มิตซูพลาน X-Force HEV รถ SUV กระแสดีไม่มีตกตอบทุกโจทย์ของการใช้งานกับราคาที่คุ้มค่าเหนือใครออกรถวันนี้ดอกเบี้ย 0% ฟรีทุกรุ่น Attrad Eco Car สุดประหยัดฟังก์ชันครบฟรีดาวราคาเริ่มต้น 499,000 บาท Xpander HEV รถ7ที่นั่งสำหรับครอบครัวสมัยใหม่เน้นใช้ในเมืองพร้อมชุดแต่งสปอร์ตรอบคัน Triton Captia เครื่องยนต์ใหม่150แรงม้าตอบโจทย์ผู้ใช้งานในกิจการPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์สายพันธุ์ Sport 7ที่นั่งดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29% และ All New Pajero Sport สายพันธุ์ SUV แท้กับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออปชั่นครบและหรูหราที่สุดเท่าที่ Mitsubishi เคยมีมาผลิตครั้งแรกในไทยเปิดราคาพร้อมกันทั่วประเทศ19ตุลาคมนี้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครเปิดรับจองแล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mitsubishi พลานทั้ง3สาขาเชียงรายพะเยาและเชียงคำโทร089-430-5599 Line at @mitsupalan Mitsubishi Motors ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999
4: ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
0: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือบ่าย 9:00 นถึง 4:00 นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟตเรดิโอThailand อดีตผู้บริหาร Fact TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
5: ยังไร Hit Music Station
6: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์พืชการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอThailand, อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา088-258-7708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายการเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับ สวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999หรือยัง www.fact 93.com เปลี่ยนเป็น www.imfactradio.com แล้วนะคะ
4: ยังไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Number 5.
1: ขึ้นใจเมอร์ Featuring Black
2: Veil.

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ปริศนาอะคาเดมีพัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดๆขัดๆพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนางกิ๊บเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
3: ทวียนต์เมก้าแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่า

0: 160บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกส

0: เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอThailand อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา088-258-7708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจแฟทเรดิโอไทยแลนด์ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: ยังไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Number 5.
1: ขึ้นใจเมอร์ featuring Black
2: Bear.

0: Fat Five, Five Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094 999 4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 น.ถึงเที่ยงหรือบ่าย 4:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุแฟทเรดิโอไทยแลนด์อดีตผู้บริหารแฟททีวีออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายภูมิรัตน์เปี่ยมสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับพอผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิระพีเบียมสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายหรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมีพัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Number 5.
1: ขึ้นใจเมอร์ Featuring Black Veil.

คุณกำลังฟังแฟตเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายแฟตเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดากันมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูด